0: 같은 거 없고.
1: 이 몽사 몽사 사몽베 그 날이 정한 게 되게 짜 카럭스랑 이 탕.
0: 이거 카럭스랑 이 탕. 응응응. 나기니 찐이 나나 타고 상 대로 그들을.
1: 응.
0: 버럭 사수도 사몽 관영.
1: 아 스키 그 스랑 버럭 나 아기니 버럭. 응.
0: 버럭 나세. 어그냐이 마이럭 사레.
1: 응.
0: 나일럭 클라이 콜 클라이 대바 버럭거는 대방 마네냐이.
1: 아부나타. 응. 마이록 수고시 싸운 게 아저라워 매박시.
0: 아, 아번 봉 아번 오간 사실아 인작다. 봉 나보 아이큰 세페티 사보. 골아보. 도크로가 타지아 보상어 타지아 랑가 한게 보. 아 디싱로 호레니 아르마네 크네. 니니 마이랑 로타라 호레니. 가티 하살 하살롱 녹다.
1: 이 다봉니 부리록 바산한테 골아스 캡나낭 말리야.
0: 我老是看那人的也买过去那人。哪里？哪里？阿婆呢？咱们罗尼，把个农业汤我把还打不呢？妈的，给他们买了吧？嗯。再来罗，我上来去再来哟，不得不吃了，多了疼。嗯，当时罗个咱们给木白忙。嗯，好几罗，苦多罗，苦拉罗，你听来着？疼木罗，得。
1: 我给了母亲，我娘。嗯，嗯，吃了多了，我给他们说，吃了他大娘吃饭了。嗯，可能呢。嗯，好不咯。对。原来呢，他当初买那个，今天他还不让你给我，今天他还不让你给我，但是嘛，那我原来当初在干。啊，我做那呢。嗯，吃啥么子嘛，还是。
0: 好多土一点嘛，好多一点嘛，还加。啊，吃啊吃。我们河南人吃的嘛，本来。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
1: রকনি ওয়ানসংমুং যত বরফনি জুদা জুদা ওয়ানসংমুং তৈ যে খাই তাই রকব ভাই জুদা জুদা খান বাই। হ্যালো হ্যালো
2: আপনি গল্পকে হোল পর রাখা
1: কিসা জরা তংসিও লাস্ট কল অ জরা ও পাইথাক ফাইসিং ও সাবতং নরক আমি গরঙ্গি মানাই সাবতং ফাইদি গরঙ্গ লায়ন। হ্যালো
3: হ্যালো ফুংকাহাম বাইনা
1: এই বেলে ফুংকাহাম রবীন্দ্র পাইথাক ফাইসিং ও
3: এ পাইথাক জরন সকাইকা বাইতিনি তাঙ্গে হিলে কিসা নগ কাম দিগিনি বাগাই খাইনা লিয়া কতিনি নিপক বসমা তন্ন তুই খাইছ কাম বাই
1: ও সাক কাহাম তখন সে খা কাহাম তক নাই
3: ขาจะหำตรงไหนอีอมละนางมันนี่กองเนาะไปอืมเกตตึงต่ออะชึงต่อขาจะหำขาจะหำมันนี่แค่ต่อซึ่งขาหำเกรึงแค่ต่อตรงเลยอืมไปเราก็ว่าเนาะขาหำเกรึงข้างนอกนูคงว่าพานอตาอืมก็ต่อซึ่งขาหำมันไหนแห่ด้วยบ่ไปอ้าวๆๆอันนี้ขาจะมันนี่ตาอืมอันนี้ก็ขวานขวานตรงมันนี่ตาอืมแต่เราก็เนาะซึ่งขาหำเกรึงขาจะหำมันนี่แค่ซึ่ง
1: ฟุ่งเหรอเดี๋ยวคุณจะก็ฟังสุบัติที่ปานังคาหรือที่ปานังคาให้ได้ป่ะก็บางวันต้องมาดาลดีดาลก็เอามาให้ยากะเราก็น้องสังขากะหำมาโนตาให้ได้ป่ะโอเคสัตว์เดียวน้องบ่ายจอระบ่เคยแค่นะก็มังค่ะไปทักฟังสิ่งนั้นทางไหนต้องก็ต้องสาดิสาดิเตยบุยเตยอาศัยกิจจะจอระเตยตั้มสาชินัยสาดิอีเอาวันต่างน้องสายไปหรือชินให้ได้ป่ะก็คุณจะก็ฟังสุบัติที่ปานังคาหรือที่ปานังคาให้ได้ป่ะก็บางวันต้องมาดาลดีดาลก็เอามาให้ยากะเราก็น้องสังขากะหำมาโนตาให้ได